0: ก็งงมันก็จะเจอเรื่องนี้เด้อ
1: ค่อยๆการเล่นจังปกยามจานะบ่มาเทนนี่ก็ไฮบิวกะริกะดําบัวฟอมพงดุปิกะนี
0: ่คือเลดี้สกีโปรแกรมเด็กอินเลโปรแกรมนอนๆๆมาฮอดก็จะสุขิมติงมาจะพอได้อ
1: ือ
0: ฮึแล้วก็คือมาร์ตาคนนี้โปรแกรมทําดิงเดลแล็บตาตาใช้คันบะกี้อ่ะมาทําดีได้นี่มันดําทะกอนเช่นนี่ตระกันมา
1: ค่อยๆนิ่งเท่ากับนุเมดกูดอฟเทอร์นูนเลดี้สกีทารอมกิ
0: อ๋อดุดงคือมารมาตะดุนัตเตไลฟ์นินดินนี่ทอกาบันดินา
1: ฮอยฮอย
0: อะดุนัตตะบันนปิชินปิชินกิไวบันเลดิสกีโปรแกรมดา
1: ไลฟ์น
0: บิอะมาทําเมบะซะโกเซนนตะนะออยบัน
1: ฮอยฮอย
0: อะดุนงนางดุมบะเอสเนทาบิสออลโลคอปเรติบะนปิสมายนันมีรามาคาโดปิรากาทามีบะจิดะบิเอตลอคอปเรกะยาวบะดุมาคอยกิเลียตะดุมทําบิโอนะไฮเดนิบะ
1: ฮอยฮอยอากาศบันนิมฟาลเลเลเจริบะซีมายามกิดะมักตะนิโกนุ่งเสื้อเบาลิสเนอร์แม่ยามาดูกับธรรมตาบีริบสิงนะปามเจอริบดูกิมาตุงอินะอากาศปานีอินฟัลสวยดันเลยคิกันีแม่ยามกิเซบัตเอาคิกันีให้บัวพมสิทำใจกัน
0: เอาเงินดามาดูยามนันนุ่งไอเจ้าปุ๊กเสียดูกับไปข้างเจอริดูสิจะฉันตัวแม่ยามสิการะบริการะบังอาจันนี
1: ่
0: ที่มาดีการะเดียบดีเอาเลยดูสินะการะวันที่เจ้าทับกษุบดูสุมาตามังันเร่ในกิจสุริบทับกษุบดูสุเห็นเห็นอินเทรสเราแล้วก็ทั้งชูตัวเดียมปังใจปะแล้วหน่วยหน่วยโปรแกรมเนี่ยมันสมทบพิจารณามขัตานะดามวยชาวยปุ่นน่ะหมดในอันที่เอาบีกันวันน่ะใครจะรักกันสิ่งที่ทำจะรักกันนะตา
1: หอยหอยยามนุ่งไอ้ใจพรหมิลาก็ธรรมสรุปยาบิรักปะมขัตาบัตธรรมสิ่งเดชวัดดุมักเล็บแต่น่ะธรรมสรุปยาบิรักโอดูกับอากาศบันิมฟันน่ะนุชิจาร์บัลลิสเนอร์สิงธรรมตาบิริบสิงนับปามีบดูสวยดันทุ่งันนับบ่อนะเจเกให้บ่าวพมสีทำจริกก็อิสัยมาคาตามินัสเซ
0: thank you
1: นะ

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड
1: गुड
0: आफ्टरनून
1: आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तराम नोक चेरी कनाई बिर बनो
1: प्रोग्राम
0: बसंती बसंती बसंती का वरी साबा मुख हन फंग जब को अदो की मतिक नुंगाई जे करी करम बवा फम फोंग दोक पी दोइनो
1: ओबाम हान को गु बतो से बतंग हाले पुरी अति किम बत मागे दे को
0: बसंती इनाक ते रेडियो शेट कुमले बिब्रा
1: ไล่ท่าเลยไล่ท่าเลยเฮ้ยคิดตั้งไล่ท่าบิวไล่ท่าเลยไล่ท่าเลยเพราะตั้งตาบิวท่าเลยท่าเลยไฮบิวอ่าฮะไอ้ไฮจังนี่ว่าพอมีวิกเดี๋ยวน้ำก่อนค่อยยินหน้าเกี่ยตั้งไล่ดีกว่าเตะซึ่งนงซึ่งได้ทำชูกันนี่น่ะค่อยยิ่งทำยิ่งทำนาลาเนี่ยที่มาทิพย์พัดนาเดียบก่อน
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อ่ะทุกคนอุ้ยอ่ะทุกคนโน้ตจูดัสปินจูดุมหลังนาร์บันนี่ตรงนาร์บันนี่อาจจะไอ้เสียดมุกี้ลาลาที่เราคุยกันคุยพัฒนาที่ไอ้ตาเราคุยกันเสียกุ้งมาได้ยี่คุยกันสำหรับกี่ชูรุกี้กันว่าสำหรับเช่มาคุยทำไมอ่ะมาตั้นไม่อ่ะไม่อ่ะไม่ได้รู้ขนาดไหนบ้างสิมาเสียไอ้เนี่ยเดี๋ยวกี้มาเจอได้ไฮเดนิงบดีทำสารงานตาบีระก้ามวยนัดดีทุลักษณ์สิงบีเจคุยนัดต้องเสียงอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอย่างนั้นอะไรจะบ้าว่าบ้ามวยเดี๋ยวพูดแล้วแบบนี้นะกว่าอีสิงเลยฉันน่ารักเลยแต่แบบนี้นะเจนดาร์ฟ้ามาชมดีนะพ่อพูดอ
0: jari ko yam nungai jai basanti yam phajaba wakhalo ne khoi gi lunan ba haibasi sai sa gi imung dagi hawe ko apaba lunan ba samas khunai ama sagat pa matam da ei sa khak tang na yarak ta ba hai tare ko leminari ba pom na makki khuding mak hai tare ko mipum khuding makki dai ta lei haibo wafam duni aduna nasi basanti na pukat pirak pa wafam tharam ta biri basing da soidana lotion biram gani aduga apaba lunan ba khunai ama gi damak ta pun na hot ami nasi haibo wafam sini thamjani ba takpiyo topa kari karam wafam phongduk pini malai
1: ram atopa kolar phangda me amni da dum china ja gas ki hare da dum thamja ga kem
0: hoi hoi tharum saru ya birak pa thagat pa phongduk chari maka ta ba tharum sing da swa dum leptana saru ya birok
1: thank you madam
0: thagat chari

0: Hello.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Taram Nokchari, Ming Lei from High Bill. Sonia ko. Sonia ko mai tau rige nung ari bro.
1: Nung ari madam, madam mo ito ang sa liye po, lai di ala mo loy san tan niya.
0: Hoy hoy. Amuk may amgi awa bakhang ga mo halai haje batare ko. High Bill kari karam bo afam ngasi gyo ina pukhat pi gani.
1: อันนั้นมันยังจะลาเวอร์ค่ะจ้ะเฮ้ยๆนาบ่ก็อย่าบันเตะก่อหอกสร้างเพิ่นน่ะว่าคลุงไอ้นะไล่เสนาบ่อย่าบันเตะปุ้นสิน้องสร้างน่ะปุ้นให้หิงมีนะกิสิเออมาดาดูก็มาดาวุ่นน่ะเลยเฮ็ดตัวบ่ก่อเฮ้ยๆเสียงเสียงอันนี้มันตะปุ้นน้องไอ้นี่ไว้ผู้กำคืนนี้ละกันนะ
0: เฮ้ยๆต้องคืนน่ะนาเลยเฮ็ดเลยนะก็จะให้ใจนะเฮ้ยๆปุ้มน่ะมักปุ้ยสอนน่ะเท่าจานพี่บ่อยสนุกก่อเออมาดาสิมาเป็นจำเลยกันนี่

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon, Taramno. Cheri ka naay birabano.
0: Naay ukno makhala carrier sinja kauze.
1: Hoi hoi. Kasi ki oina telephone tau bira. Aga tharam saruk abirak pa Taramno. Cheri. Kari karam boafam pukat pi ka naay biyo.
0: Mewai si kuire February 2026 ki February. Yishle ki mewai tau jab nilo phang jahudra ka kuire. Tamari tau kare mamman matung da.
1: ขังจะคิดได้ว่าไงนะชื่อจริงอะไรหันได้ใช่ไหมแล้วก็เป่าเผานะสู้เริ่มขังจะคิดได้ในรายการที่ร้านน้ำมันหมดนะเนี่ยก็คือว่าที่แต่ต้องทานที่ชาติอย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยนะเสียมุ่งเท่งนั่นเองก็ยำนุ่งไงเจ้ก็คือสู้ให้พี่โอ้กันกันบอกว่าพ่อปกติกันนี่ไม่ทำจริงไม่ได้ขังไม่ว่ากี่อย่างที่จะอ่ะมันน้ำนักยานตานะก็คือ
0: ตั้งมีชีนมีอย่างเดียวขั้นขั้นนะก็มันต้องมีอย่างสั้นเขาจะเนื้อก็ในนั้นก็จะเป็นเนี่ยเป็นมันนิโพชิตันดูเลยตาบ่ายดูโอ้ยจะมีมีอย่างน้าว่าขั้นมาเนี่ยตอนนี้นะมีอย่างใหญ่ตั้งตรงอาชันตัวนั่นก็มีมันนิโพชิตัวมวยคุยมาเชื่อในต้นหันนะตอนนั้นตอนนี้ต้องได้เลยก็ที่เนี่ยตรงกลางนะช่องอ่างนุ่งวิเลตตั้งมาเชื่อมีอย่างน้าว่าได้ให้ตาเรศให้ยิ้มมาถ่ายนี่หุ่มมารีมังงาจึงเนี่ยอะไรอย่างนั้นอ่างนั้นสิกลาโตพังเยอะ ก็คือจะได้ขนาดไงจะได้ให้ทะเลนี่งานสูงๆเลยตัวจะขนาดตั้งแต่มาคุยจะเล็กๆไปเลยเลยตัวบุ้งโตเลยก็คือใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯃꯔꯥꯏ ꯆꯥꯏꯊꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯃꯈꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ, ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.